มายืนขึ้นเอาไว้พุทเทวดาขึ้นในทางไหนโน่ในหยบโน่นั่งเปลี่ยวพรีซื่อในเรือเชิดชูข้างขยมกึศยืมมันกึศโดยยืนตึกกึศสับทางไหนยืนบานยูลอมปีเอาไว้ตรงสักเจ็ดและบ้องสำหรับช่วยยืนแต่ยืนกระมังทวายบังคุมตรงเปียวพระเยซูอธิษฐานใบดองห้อยตรงกราบลาวแต่ด่าสาเวปีพรัวกินนะแต่เด็กลูกนังด่าเตยกลางทวีสุนุนังเปียวกีดอกลางทวีห้อยกีชูบป้องมนุษย์ดอท่อมปุ่มนู่นนี่มาเมียนเครื่องอวัตกี่มาสำหรับจับพระเยซูนั่งสาเวตระบาดตรงชมพูยูดาสการิเอตก็จีเนตโนมเกย์นั่งก็มาช่วยพระเยซูนั่งเอาพระเยซูนั่งท้าพระเยซูพระเยซูดังห้าอย่างเพียวไว้ก็ทุ่มปัตย์พระเยซูนี่ยัยจีมวยก็นั่งสู้สู้สุดทุกนั่งทำมัดสำลักมันสมองอันนี้ช่วยอะไรยังเคยพระสละลังมนุษย์ครบแต่งมนุษย์ยังทายยังมันไอสละลังไตพระเกียร์ครับเมนเทนกดอันปียูดาพระบาลช่วยกดใบชนามหายกดเคยข้าอาจารย์พระยิสุทเวบันไตกดนาตาทเวบาพระยิสุพระเยซูหากดมัดสำลังยังมันไอสำลังเกบันไตพระเยซูสละนั่นพระเยซูจงรับพลอยช่วยสังครูเกย์ฟังมนุษย์มาจับพระเยซูเกย์โยอวัตสำหรับจับพระเยซูบันไตเกย์อันยูกี่มันจับได้พระเยซูสมัยเต๋อช่วยเกย์พระเยซูมีนเปสกะคำอันนู้นตรงจังช่วยสมครูเย่ตรงดังหายเอาไว้ตรงตรอยตะตู้วิปรัวขนองดำเนินการข้าวชมพูมาไปปีลูกดาวิดจะใส่ห้าวอัมพีเวทนีรบพระเยซูในยุบนู่หนึ่งเปียวตรงชิคาพระเยซูสกอลตำหนักตั้งข้างชุบมาไปพี่ห้าวตรงดังตำหนักตั้งข้างนู่นี่เย่อัมพีเวทนีดอกคลังตรงตรกาตะตู้มันไต่ตรงนั่นตะตะมุกสำหรับช่วยเย่เปียวกี่กัตโต้พระเยซูในยุบนู่กิทัวบาปทอมกิบายกิวีเอยังโยกิวีเอดอเปียวกิเมื่อมุกรบาปพระเยซูกิอัดสกอลรบูคลังแต่พระเยซูตะโตพระเยซูอัดนิเยพี่อัครชิมวยเยอัดนิเยอันพี่สองสัตพระเยซูตะตู้แต่งปีพรูพระเยซูจังคืนเนวีเนวายจังคืนเกสังครูดาอันนั้นชีสิกเดสระลังรบพระเยปูดยูดาปีโลกปีลาตสูเกตากีจองบานพระเยซูหรือจองบานบาราบาบาราบาจีเจ้าจีเนคับสำลับพระเยซูจีเนช่วยชีพาช่วยลึกทุกเจ็ดวันใดพูดยูดากีตายังโยบาราบา
បាទយើងគិតអំពីរនរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេនីយេនោះត្រង់មកផែនដីនេះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះគេប៉ុន្តែគេសុខចិត្តយកចោលអ្នកកັບសម្លាប់នឹងឲ្យត្រង់ឆ្កាអានេះជាការអចារព្រះអបអានិយាយសោះជាមួយគេប៉ុន្តែសុខចិត្តទៅមុខនឹងទទួលវេទនាពីព្រោះត្រង់ចង់ឃើញគេសង្គ្រោះដែរ

February is another church camp. Brother Ling Plu. But had you mean Popo Kmal Klang Nalu to Krong Jerusalem? Then pretty soon the Yay Pit Ta Beda Tona. ตรงมือหลอกครึ่งอันนี้เอายังยูอมปีสักเดจมนัวรบพระเยซูพระเยซูดังบาตรงมันไอครึ่งพระบอบิดาพระบอบิดาจิเปรียมีนสักเดสรลังบาตรงมือเอาไว้แก่ล่างตรงนั้นเลือดเชื้อชิคานกิบใบได้เขาขนมได้ใบได้เขาขนมเชิญกิดักมาเกาะปีบรรลาเนื้อเลือดกระบาระบาตรงกิวีเอดอยังออดสกอตรงปริสุไอทาโอ้ปริบบิดาบรรจาวขยมห้อยเอาไว้ขยมทั่วมันปริยาวไอเต้ปันเตยปรีซืออดมืออวยขาดราม

0: chẳng thà nơi tia ớt nâng
1: à nà kê nàng á
0: bông thơ ấy kê
1: à nhầm bông thà thơ mà hộp tạy nữa bông quy lên sàn hà chăm phê chân vô cái anh quy quy lên ổ
0: cốt á
1: hay nay chăng tờ nàng này
0: ồ hà chăng tờ rô tờ sàn tích hơi rô cắt sọn tích
1: ồ cắt sọn chân chăm phê chân nhầm tờ dô hộp ở nhà mà hộp em phơ tập phơ mạnh mạnh nhưng mà hộp
0: chăm phê chân
1: นี่คือจะชาบันแรกจะมือเต้าหู้ยำชาแต่แบบไม่หนึ่ง
0: ดูช้างเนี่ยนะลูกมันติ๊ก
1: เปิดสามมือ
0: หล่อวะกี้
1: งานหยอด
0: งานแต่ปลายติ๊กตัวจันทายเธอปลายไหมเธอปลายจัง
1: ปลายเป๋ง
0: นั่งไงก็ยังคอยสกปรก
1: เพื่อจะนึกแต่ย้ำยังย้ำจะจัดหกอาหารได้ปลายเฮ้ยโดยเฉพาะพายจะเป็นปลายสำหรับสำนักมันจะให้มือเต่า
0: บ้างการย้ำปลายนอนมาเยอะนึงทางปัญหาบ่อสกปรกบ่อเยอะเปลี่ยนใส่หลอกไว้มีนี้ยมเมียนกาเทอร์มาหุบทางยมเทอร์หุบปลายอ้อยครูสายยมหุบแต่จันท้ายจังเรียนได
1: ้ย้ำจังเรียนได้แต่แต่มาพบนั่นเวียเมียนเวียแพร่อย่างน่าแพร่จะจังภาษาละบองแดง
0: คุณไอ้นั่งเคยย้ำนั่งไปเรียนเพิ่มหกละไอ้ท่าเปรียงโดยจะดองไปย้ำเ
1: ต้ดองมองจัง
0: นั่งไอ้ย้ำรอเต้ซา
1: โอเค
0: ไอ้รอกัดสอนติ
1: โอเคจังปนะโอเคโอเคพัดตึกแสนน่ะจัดโอละ
0: กลมเธอปลายเป้
1: โอเคคุณจันจบให้ไปละเงี้ยติดโอเคจันยำเต่าเตี้ย
0: สุดได้จันท่า
1: ไงนี่
0: ไงนี่ยมหนึ่งหันปีหมกหกใบหมกแต่ยังมันเคยนี่เชื่อมเครื่องสำหรับหมกมาหกหมกได้เป็นชิโมทาได้เป็นชิโมทาเชียนจูนบัวแต่ยังอัดปรามยังอัดปราศจีแล้วบอกได้สำคัญตรงแต่ยังปราตรอบนู่นว
1: ิ่อ๋อกว่าจะอารมณ์แม่เนาะ
0: ยังไงให้ขนมหกหกตั้งใบนี่คือยมเชียร์ยิมกายดำไรเวียดอยมันใส่ปราอัมบอลชันปลุยอัมบอลไอปะปอดาสกปรกยังชันบุษณียังปราเลือดลุกเปย์อะไรยังดังเพิ่มมวยหมกนี้สันสมช่วยยังกัดตอบมา
1: เข้มตระการเลยตุทำนายสันหรือ
0: ได้ยมกลัวแต่ปรับทาเมียนใส่คล้าแล้วยังเคยทายังเมียนตอบ

0: นี่คือเจียดำลองลองกติงี้สรุปเทรนเนาะ
1: แม่นให้คือเงี้ยสรุปนะอาจจะเอาครัวซาหยำเปรี้ยงหรือก็เปรี้ยแบบนะ
0: ทำเป็นเต้นเนาะ
1: ลูกจุดยังไม่ได้นั้น
0: ง่ายแม่แต่สามเณรอัมเบลซ่า
1: คือจิตที่ได้ช่วยจำนวนบัลแต่ยังช่วยงานสาก็ได้บอกไป
0: ง่ายนับเป็นงานตัดเต็มงานทางเรียบจำบุพบนี่สำหรับกรมการศาสตร์บางช่องเมนูเจียกำลังเต้นี่ข้าวไปได้ยังผลิตยังข้าวทาเจียวไปต่อ
1: นี่คือเจียลกละ
0: ลกละปลาแหลมตาหูให้นกกี่ฮาวทาเจนโจน
1: เจนโจน
0: ตับเจนโจนบัว
1: นะ

ระบอกเกตะบึดกาเกทเวก็ตามเกจอบบ่ให้ยิงชงอให้ไว้เปรียบานตาเนสลาบมีเป่าหายปิพรูเปรดังหายอมปิสมัยจงคราย No Daniel ชมพุกตอปีของมวย Daniel ทาเปิลเปรียทเวจมนุ่มจมเรียนในทานสู้รุ่ยอ้อหายภายในยื่งมีนเวทนีโดคลังโดยยังอัดดาวขึ้นปีเปียวเปรียบังกาภายในยื่งสมัยจงคราวจิมสมัยมีนเวทนีอัจฉาบาเวทนีไอมีนอัจฉาหนึ่งเปรตาเนตนาสับมุนขนมเปรครึกิมินพอหาวิพรูกิสมรักกิอตรกาโจขนงเวทนีนู่ซาอันนี้จังเลยทุกชิดยังบาบังพออันยังชูพรหาวินังกิสลาบออกคุณพรหาวิพรูกิอตรการัวในสมัยจังคราวิเปียวมินเวทนีตัวคลังว่าคนยังสลับขนมเปรียยังสดายปีพรุ่งยังบักบังเกย์บันไดออกคนเปรียปีพรุ่งเกย์อัตรกามีเวทนีตัวคลังว่าเยียตามาบ้าสลับขนมเปรียออกคนเปรียปีพรุ่งเกย์อัตรกามีเวทนีตัวคลังณชนำนี้มาได้ขยมสลับก็จิตสับประบายชนำให้ก็อัดคลายเรื่องสลับใจพี่พรัวก็ชื่อเปรียก็ชื่อบ่าวเพรย์ก็ได้กลุ้ดดอลตรงเยี่ยมมาก็บานตะตัวเปรย์ปาพี่พรัวก็อัดทรกาตะตัวเบตเนียเบตเนียระบาดในรู้ในสมัยจงครายขยมสดายเพียวมาได้ขยมสลับบันไตขยมสบายได้สบายปีพรุ่งยังบักบังกอดปันใจสบายปีพรุ่งกอดอัตรกามีเวทนาด้วยเยื่อบ่าเยื่อรู้ในสมัยก่อนจงคราวนั่งขยมสบายปีพรุ่งกัดจูเพรย์กัดจูเพลพระเยซูยิ่งมากดรู้ลำเวงขยมในช่วงไอพีมาได้ขยมอยู่ชนามแห่งชิงสามสับชนามแห่งขยมจูบกอดมาดองมาฆ่าปีชนามไปชนามบุญชนามบานจูบกอดมาดองขยมทะเลาะเลียห้อยกอดชราดองอาเล็กนี่เพื่อกดสลับขยมมาในได้สักโควิดกี่อัดไอจอกจูบกอดอัดไอเตยปนเตยขยมอัดไอพี่พรัวขยมทลับดีหายก่อนจราดองหายอันนั้นขยมจูบก่อนกลายขยมจูบมันสบสอยอยู่ประมาณเตี้ยแต่ขยมจูบก่อนเตี้ยในไงพระเยซูยังมาเวงนั่งสมัยจองกลายสมัยมีเวทเนียขยมอัตรากาโปรยอมพี่ก่อนก็จะหายได้สาก็สลับหายก็เด็กลวดหายยมอัตรากาโปรยอมพี่เวทนาก็ตรากาตโตออกคนเปรย์เปรย์บานปราบยังมุนเปรย์บานบังหายพลอยสำหรับกรรมอายุงจอกนองเวทนาตัวคลังมีเวทนาตัวคลังสมัยจงคราวเวทนาปรมเปลมุกเปรย์อายทะเลเลือพุทุจริตปันไตคลายนอตีดมีการจมนุ่มจมเรียนึงพูดทุจริตตรากาโจกน้องบังเพลิงเชะอ้อแล้วนู้นเวทนาชงคราสำหรับเกย์ยังอดตรากาพรวยปลอมใจพี่พรวยยังทะทูตปรมีนพี่เปรย์หายเปรย์ท่ากาดคลายเปรย์ครบเปรย์จิเปรย์อธิโกเรียนทั่วอดติมุดจมวยด้วยพระเยซูกรุบกริบในระบบเปรียแต่งดอก

บะมิ้นทบายครีมุ่ยดมได้นังบริพบได้เสกได้สกนวิเศษจิงมิ้นเตียเป็นได้กาจูบเลียงแต่มิ้นเสกได้ตัวเต็งเหนียววิ่ง